0: ซึ่งช่วงเรียนพอที่นั่นว่าถ้าเราเจอคนนั้นว่า
1: น้ำมันรู้สึก
0: อาวุธพอ
1: ใช่